0: ไม่ได้แล้วสังเกตเล็กๆสังเกตเล็กๆนั่งๆสังเกตเล็กๆนั่งๆสังเกตเล็กๆนั่งๆสังเกตเล็กๆนั่งๆบ๊าบ๊าเบลิปังบ๊าบ๊าโรบ๊าดังเบลิปังบ๊าดัง
1: บ๊าดัง The Hottest Jams on Hot 107.5